ยอบารุนดอสมปัดโอยมันมานาลันตันตับยับปันตะตะตาลียันอุจันจารังตะลุติกิตังโอละโกงนกะโกนาบวงมองกังนอยสมปัดอลูลูสันดนาสุลูMengada pintu dari emput kebadaru bandar tapang talu keba di pintu tasa kia kia munyi batu jua kelanana ikan nan saluang nyalai telalu nampai di sida indai ngobulai mata nentang ur telalu angkat semanyi mat Talu merap Ari balakang jari kibo megayemo Daro ayo nganto Talu medok nama tuko lantang Bedawo puang ni tangkai Dekona wai kerbaya nunggang Au wai nai dini kami aduai Sebelah tangkai

ตบาจาลัยกามิดวินัยนงาตัตไตตนาลังวงตะโลนันตังบัตตังกระใบจุนวงญาเลดาวันก็อินัยถึงลาบุมบวนลบัตอาบอกุปวงบารุกดาจับไปคุณพานุงไงต้นยอกุดวงดิงอตลุกดาตบอกกำดาสอกลุงก็สิ้นปวงจวงดิงอจันวงอรงวงยามวรมาวงติมบาลจาจำปวงยาลัวฮานารันตังยาเลดาจัลไลกำมิดวงอินไดอาริญโย